ตังกังตัมมาสโดรมปวงยวงตุญวะยุไรงิอกุไวเนาะเตางะกออุไตลันเนี่ยอนังกบังเนาะเตาญะไตกะใหญ่บ่บัวงะมีอะระไมเอ้มะโนอะมะนังนะได้กอลันเนี่ยสังเงาะญะบอระปัญญาเองงิปอระจอมาเอละไล นอยามายันกลากนายโกอดาบังไคเอลายามิดังตัมมะกอรมปวงยวงตุญวะลุจวะเมียกูนดอเตานุดวะกอนายาวตินวะไคเอบอจลวะ ปวนรังมาได้เกลันเนี่ยลุงอยู่บ่สันตัวงี้ปรจานายรุสวะดิงาตะจะสตัวนุบวะเกรุนตัวเอกะบะรังลำตะมะเกรมปวงยวงตุญโยตงะอกูตนอเตาญะมะกะจะ

มละบัวมลันมลันมใส่บาริงันวัยมาเรปวงเหยาะมีก้าวบัดนวลลันตังบุญยังกังกันมีก้าวนวลโนมินิตีกัญญาวดิริบาสโกลายอดัญญันเอาระบิกรรม